ต่อไปเราจะฟังวานอตโดยคาราเคกุมโบที่การมีส่วนร่วมเป็นพิเศษของลิตเติ้ลวิตาเล่บนเปียโนและทิกิกันเตโรในการเคาะจังหวะฉันหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับการจัดเรียนดนตรีนี้โดยคูเลียนมาซิเปอร์

ต่อไปเราจะฟังวานอตโดยคาราเคกุมโบที่การมีส่วนร่วมเป็นพิเศษของลิตเติ้ลวิตาเล่บนเปียโนและทิกิกันเตโรในการเคาะจังหวะฉันหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับการจัดเรียนดนตรีนี้โดยคูเลียนมาซิเปอร์